ไปก็ไปมาดากะสากะเลอากาติกาลีอาบาลาลายดาคำพวงกุตัยอาสามาลามอาสาปุโลริงเนนาราบาโดนาระยาโตยังเบาอปาญนางุเลหกาดุเน